0: ชิดด้านปอดสาสุดบานนี่ตุมเซคันด์ไพรซ์ลองดุนลอวัดมาสนเกดุนโอโลอะเคโลเคโลอังตันกุฮัตติดาดุนโอลอจอร์ฮัตตาดุนโอลอกุลาฮัตตาดุนลออะโซเปนเทสปูร์ลออุเปนกุฮัตติกะดุนปิกลาบัตตาฮิซาบุนเอโลฮาสุดเกเซลเฮลกรุ๊ปเกเซงปุตาเอจุมปิกคันจานิงฮังวังเวเพรีทูรองปัวจักกาจิราปกาจิตูปูบังซาร์ปิมาร์ตุมอันนิ่งหางเฮเดดนี่พินเนโนนาพิดพิดสกัดเป็นอักเครับพินังอันปาจิโรปอนนบังเกดุยโอโลเฮอักเฮโลนายกิดามเกนิลิตุมอันนิ่งกันบังติงนี่เดลโลคือเนโกะอันโลนิลิตุมคิดุนเทรนเป็นสิกิดามลักเกดีอาร์ดีออฟิซาร์ตุมซีนีตุมพานังปอนโลนังเซเล็กปอนโลลักตุมเอเคลมบอมถักบอมกิพิลกิถักอเมทังตะถักบอมปอมาซีนีตุมพันโลนังปาลีโลอามาซินีตุมจิซิกลอดุนลอคาร์เบียงลองเป็นแค่รองกิมิเซลเฮอร์กรุ๊ปดิฟูเป็นกลีดับเซลเฮอร์กรุ๊ปดิฟูพองหลังสุลาฮินีโลอันเป็นอังตันอังตันฮัดกัจจิตงดามบังเกลตาดูทุกปีกบางจักรัดเป็นมาทั้งเต้เคนิโลจ์อาซามังคังเด็ดเด็ดกุเต้ลาอินเดียงคังลาชอตักลิลังอากุบาฮิระเป็นอัตุมตาฮัดกัจอังตันเป็นอัตุมตาดูทุกปีกกัวลองกัจจิตงอัมกีอดักเกอปิรเทเป็นสิกาจิดานาดิมาปอร์ฟาสต์ไพรซ์เซคันด์ไพรซ์ให้อุนุนเดเดลอว์พิสิตามิเกจอร์กิลังบังเกนังปิกโลคาร์บีอาเปียรีอันนิงด็อกปิกปิกเนจารองเชเวกล็อกนี่ตุ้มเกจารองล็อกสิกาเชเวกปินิเปกอกล็อกสิฮดักตากาชิกอกดูนาปอร์บังเกไชน่าตานี่ตุ้มพันนังตินฮูร์โลกุปยาอัดเรสมาปอลาซอนปูฮูนั่นเป็นคาร์เบียอามาฟลาคาร์เบียสโอลคาร์เบียเจ็คเก็ตบ้างฮัดดักกินนางปิกปุ่นนี่ตุ้มกินดูนะฮุ
1: ตั้งแต่มาเป็นอันดีท่านล่ะกัวลอมอันทำให้นั่งลิตุ้มล่ะเคลันดุนเคจอร์ดุนตาดูลูปุ่นแล้วสิฮัลดักนั่งลิตุ้มเคจอร์เคลันก็เทคดุนลองเป็นก็อันนิ่งนั่งรุ่งล่ะ
0: นี่ลิตุ้มก็ฮัดดักเทคดุนลองล่ะบางเกมิทังมิทังกิพิร์ลเน่มาเต้บางผิวตาเกวานาเปรีลุเนอคาเพร็กคาเพร็กอะดีไซน์อคาเพร็กคาเพร็กอะเคเมทเฮกลองโอฮาดักอินิงบางเกรุงปิกอันโลสตาเมดักกิผิวอีจีกิทักอีจีฮอร์มูเกอิลิตุมคาร์เบียงลองลองเกนอนอันตาปิกลังกลิลังมาปุซีมาทาเนตุมลาเซลเฮกรุปตุมพันดิซิวพิสเปนดีอาร์ดีเปนเฮนลูมานาทูเทรนนิ่งเอ็นนังจีปุโลนี่ตัวดูนลบางเฮนี่อาศิตินาเซลเฮอร์กรุ๊ปเป็นบางเฮนี่บางเฮนี่ดูไหนปุ๋ลฮัสโซฮอดนี่ตัวพันน้องนำนางไอปีตาจิกลัวย้อนนั่งลองละเทรนนิ่งเกี่ยนเซ็กตาสไตเป็นปอบนิยมเลยดิพารุเนอร์แคบแคบนางปีละอันนั้นตามุนี่ตัวดูนันยิงหางเฮอันนี้วางกจิปัดดุกดุนจิกสิเลตอ่องผู้สนสีมาทาริงติสิตานี่ลีบางเกี่ยพิรเกทักตานิงหางโอมาเมทังกรุ๊ปบางปองเมมเบอร์สันตาปุ๋ลปุกาลิโลอีตุ้มยองสิลหายเทรนนิ่งเอ็นดุนปุโลตั้งเตะอีตุ้มเกอิมิทังลงสิดูทอจีกรุ๊ปตุ้มเกโมกรุ๊ปจิกักดักสิตาละโซบสุนังทีนเอลุอีตุ้มถักโปฮาร์ปีเป็นกอร์เป็นถักโปกอันลุเนฮาร์ปีโซเป็นอามังกิตูร์ฮัลลาอินทียงครักคาร์ดิกนังจีกอันลุเนอิเมกัลลัมดุนอนอสอนอีตุ้มพันเกเทรนนิ่งเอ็นนอลาสอนลาสอนเทรนนิ่งลงจีปุโลเจคาร์ดรอบไวต์ทั้งหัวลาสอนสิตุ้มพันนังทันจิบเด็กก็อันลุนีกิจอยอ่ะปอดุนบอร์อีนังจิปัดดุกนังปุโลกรุบังบ้องชิงไหวล่ะสินี่ตุ้มเฮมทักเวรเวรมุจจ์นี่ตุ้มบ่ายนี่สิดุนล่ะจิกลูจอนเนอร์เก็ปัดจุดดุนล่ะสารีเวตาลองล่ะเป็นเทคลนนพุทธะลาสอนสินี่ลิกเฮมตาดรอไว้เป็นสิทักบอมล่ะตูร์บอมล่ะอิเมกัจิชาร์จีตุ้มเกะลาปุสอนสิทักนังจีเจคาร์บังเกะอามิสินาเวจอนามดุนเทคเทเดล่ะติงนี่หอยสนลุนอนบังเกเทคเทเดลหลักเกเซตัดรบไว้แต่เสียกิจอยแล้วพออันลุนี่ลิตุมเทรนนิ่งเกแอนดูนอนอัลลีกิดุ
1: นั่นลิตุมเมทังกิเปิลเกทักอัปเปอรีอังตันเกลันดุนบักเกปักลังดุนเป็นเอเมทังอัดเดมลองกูอันก็จะเปรกมาตั้งแต่กูปีนี้ก็จะเปรกแล้วพูดสอนเทคดามอีกลองมั้ง
0: โอ้เทคดามอีกลองล่อลาดักตาราลังโซเฟสติวัลสุดามีนี่ลิตุมเกี่ยวดอันนี้การวางตานี่ตุมเกี่ยดุนล่ะสุดเกี่ยอิงตังรักที่เกี่ยวดเกี่ยวสมาร์บิกรายหุ่นสิ่งนี้ตุมบางเกี่ยอัปโอร์ตักเกี่ยดูทูสมาร์บิกรายหุ่นเกี่ยสมาร์ตุมตาเอ็กิคัดกังพลงนานาลุนี่กี่ดุนจีกี่จุยีลาพุสันตาเทคเทลังอามาสิฮัลลาสุดเกี่ยอัปโอร์บางเกี่ยลองทูวาเรตโลอามาฮัลลาสุดเกี่ยนี่ตุมเกี่ยฟีสติวัลนังเกี่ยลีโลปุโลเตลาสอบรังบังกาชิซิกโลลากรูปอปีตาลากุลาดะลงตาถักปนบอม

0: ฮอปอดอังเกลไฮปีริตาจิงตันบอมลอดนางน้ำปุโรตังเตนิตุมเกจอรุนบอมปอสิตามีนางน้ำบางเวปุเตปุซีจิปังรุมบอมลอดจิบีบอมลองเกมลาเฟสติวัลปอลปุเตนิตุมเกบางอปีตาเอ็นดัมปอมิทังกิพิรกิแทกอปีตาลามิทังกิพิรกิแทกอปีบางนางดับปิกกาจินิตุมสิเกองอปอดเอเวพิงลองลาตุมเกแทกเวกเกปุปอลาปุซอนาซอลนางจีปุปอดูมาปุเตดูลาปุซอนอันโลจอนิตุมลองฮัสโซฮุดอามานอนบักเกเออาร์ตาตาเกดูริงตีล้อกิซาร์ตาเกซาริงตีล้อจากเกเกสูอาริยาเกงเกสูลาไพดูโกก็มาสินอนเกนี่ตุ้มกุลาดปินิตาบีบีเด็ดล้อสิตามีอากรุบังอาซองบังนี่ตุ้มชิกาเกเอลังนนอันตา
1: อนุตินาบังพีมาเตเมมเบอร์อาตุมาฟันอันสิตามีเฮมตุนลาเป็นเฮมบังอาตุมอันตานิ่งรุงดุนิกอุมา
0: โอเคเจงเจงอารมณ์เกลักเกดุยอุลุลาปุซอนเกจิงเจกไซจิบฮงไซปินันซองบงตะกุปุซีอานิบังนังตุงคุลัดกิบิดัมเวียร์ปอเฮมเปนกุซอนซีอานิบังอปอร์นังอปิเทกปอลาปุซอนตาดูโลเซตามิจิปานิงดิงซินังโตปอนูนิลิตุมลาบังเคปาซาร์ปิมาร์ตุมบังเอกดอมปุซิจิมุกุปทิปฮอลานาเฮมซอรานิงทิปิกปุโลเตนางวังริทะซังทะมูอิงซัมเจลโลปุลองเตลาอันเลนังอโกเอกรุปลองวังทุนอยซังเจนลาปุซอนซินิตุมกาเจเปกดุกอအမစီဟလာဆူဟုတ်ဘန်ကေအပူချပနင်းဒင်းဘောမတ်အချွန်းဘောမလောကမ်တန်အဖီဖီဘန်ကေစိကိုင်စီဆဆာလာပူစီချီထက်လုံးဘောမလောပေါ်အဟမ်ဘန်စီယန်ဘုံတိုက်ပူဘန်အဝီလောအချောစီတမေနန်ပူပေဒဲလောအဖီအနဘန်စိကိုင်စီဆဆာနာချက်ဘောမလုံးထေကလုံးဘောမလောမစီနန်ပူပေဒဲလောအပန်အန်တနာဂရုပတုမ်စီတာဘာအန်တနာမုနီလတုမ်စီတာနီလီတုမာဂရုဖန်ကေလဲရဖဲရပအန်စီနန်ကီပူดูเทคโอยตุมกาลิโลละตุมตักกระชาร์วอันนั้นสิดูขันจังปูมุกเลอร์เพร์ปอเสร์เพร์ปอละปันอันลุสิตามินิตุมไฮลามกับอาร์จุนังในโลอิตุมกาเวปุโลตังเตะกับปัดดูจิพันเลอิตุมดูที่บันังปุสินิลิกะฮุกเจงซีเป็นตานิลิพันประธานาธิบดีปุนังเป็กก็อังบองลมตาอาสับสับตาสังนุนลงเลมะปอซอนสินิลิจิมัทฮะนิการหินิเป็นลาร์ปอนปอเออกับเพล็กพันเป็กทุบอุ่นเอลโลนี่ก็ตกเทคเทลังเทคเทปนี่ลีดักเทคบางไอ้กาลีสิตามีเอเดปักเป็นซีปุสิจิปันไอปอนบอมล้อตอนนั้นพุทธจอกดุนเดเดลโลนนดูบอมสิตาประธานาธิบดีนักก็ดูดุนทุนังเลลโลจ
1: ๊อปีนิงอาศัยกันเกะล่องบางแรงนะมอนิ่งมอนิ่งสีบางเกะเปรีเล่ทากระจอกแรงนะปุ่นละปุ่นส่วนกัจจปารายตัวเอกมา
0: อ๋อดูโลนี่ลีตุ้มลงเกะปีกทักบางฮัลล์อิงตังรักที่หุกอุ่นเอปินเกะนี่ลีตุ้มเกะเอเฮมลองสิตามีบางทอมเป็นเทรังซีบางนี่เป็นเทรังซีอินุระบางเบงพอทักเดลุทาไลนุบางเบงพอทักปอลาปัวกิจอยกามุซาตังหอเปเนลาโซลตังหอมาพลาตังหอลาปุซอนนี่ตุมลาปุซอนสิทักบอมลออภิดบางเกวิพิงสิกิมลอจัดลออันเกวิพิงลองสิทักลอลาวิพิงกิมลองแลกูกุลัดอบุอภิสิตานี่ตุมลาซอนทักปอมนนปุตาเทรังซูบางเกบางทอมบางพลีเป็นสีลาปุซอนเกอุเอลังอาบิพิงลองบางเกดามุนเอเดโลเทคเทเดโลกิสวยเสียมาสีลาเฮมลองสีจิปัดเทกรองโลเกฮัลลากิถักดูนุนเอบางปุลอนเตลตากุมันเนพันอากรุบังปองนางถักเดนุนเดนางพันอานำสิตามีนางพิเดตโปเพราะละทาริเก่งสุบังถักดูนเวกุนเอลุมาติลาปุซอนสีปูจิปัจจุนปนบอมโล
1: นั่นลิตุมเมื่อทางเป็นกิเพร์กทักอภิริบเกจอริยพันปุนนกอันกิจอยละท่านบนิกท่า
0: โอ้นี่ลิตุมเกลังบองลมตาโวปีนิสตามีสกัดเป็นอังเปียปอลไฮตาปังเริงลไฮตาจอร์ปนลงลออังเป็นเกลักเจงซิเซลลอมเป็นนี่ลิติงนิกเดลอแบงลงลิลงตาชูแหงดำสินิตุมเกเนมปูสิตามีปีนังนั่งดังกิเทกินิตุงเอกรุปเป็นละบังแกปัสสาร์ปิมาร์ปอเอกดอมพรูปดัมปอปันดัมทอร์ทอร์ปอเนมปูกินองเนมปูกิจอร์ลาปุซอนตะเคลมปอนลออาเป็นเกเจงเจงอลอมเกเคเลนดาร์ดานิลิตุมกรุปปะเคเลนดาร์เซลัมซีออฟฟิสตินอะคูลาตินลาปุซอนตะนิลิตุมโจจอร์ลอปาจิทักลอปาจิตังลอปินังอันลาพิพิอันเกเคเลนดาร์เกปูไนตุมตะดอปิกลอนิตุมบังซังทุกกอกลอนางเทกดุนลอมมิลอนางบอร์อีดุนลอมมิลอปุซอนซินีตุมเกมาทาลอนีตุมบางสังกอกลอนนบางเกเซฮกรุปตุมเคเลนดาร์กะซิลัมปุบางเกอาวิทูเดลุเมทังกะเปรกกะเปรกอะกัมอะเกเทอุนปนบอมเทคปนบอมลุปุซิจินีดัมลอนนบางเก
1: ตังเตโมเป

0: เก็บพาสบุ๊กละหายปานการ์ดละหายฮะตอนคุณมีที่ลงจุ่มเฮถอนนำนังกอกล้ออันแกอเมนนังจิกแรงอันล้อกรุ๊ปลงนังดูดุนล้ออากูหัวไหลนู่นบางตัดทูรุนเอปินดามุนเอปินอเมมเบอร์ดูกอกล้อนี่นี่ตุ่มลงเฮลัดพันตามุนพี่พันสิปนล้ออากูนอนแกอมุนพี่ตุ่มตังกาสิตามีนังจิตฮักดุนลงปอบปอบล้อนี่ตุ่มล่าสุกจิงไว้ปัดดูกอกจอยเน่
1: นั่นลิทุมเซฟทับกรุ๊ปเป็นกูพี่สกิมก็เด้งเป็นอะไรลองอีกไหนล่ะท่านปนเอ็งจิมม
0: าสกิมเกี่ยวกับจ้าสกิมตาเอ็นุนเทคเทเด็ดล่ะสิตามีนังกังทูร์อีเกล่ะ revolving fund ล่ะเป็น project finance fund ล่ะให้เป็นสินังกังทูร์อีเลยนี่ลิทุมพันเก
1: นั่นลิทุมอาเซฟทับกรุ๊ปเกเป็นนังอาร์ตาดูเอกล่ะล่ะสิเกษงเจงันยังการเป็นปีนี้อันนี้อันหลังดังปุ่นตั้งแต่กูพี่พี่ก็จะเปรกลอนอะไรเห็นเป็นท่านบุญเอ็งจิมา
0: อ๋อนี่เลยตัวมาสหกรุ๊ปจะเปรกพี่กลุ่มผู้สิจิมาท่าโลอังตานนนเออาร์ตาคิดดูปอดูนุนเอผู้สิตามีโปรแกรมปีนี้เอ็นดูนุนเอผู้สิตามีนนเกมิทางังบงสีปีนี้นี่ละอันน่ะตั้งค่าดอร์คาร์อัลลักลักปุ่นดามเด็ดเลยเหรอ
1: กล้
0: าสิตามีจุ่มเฮกเป็นสิตามีตังค่าเกดูตุมลงเกลานสิโดลานเอ็นน้อยนังมุจิบักบอมนังพุสิตามีลาโซกัจิปัจจอยกีลองมาสิจิเพรกปิกลนิงจิเทอุลุพุสินนอันอัปปอร์เกจิมาทาล
1: กิเทิร์กลองเจเซลทับกรุ๊ปอพันกูปีเลยเคลมนังเจ
0: อ๋อลักเกกรุ๊ปตุมนิงจิปันนิงดิงทิกเทปอลโลเฮกรุ๊ปบังบองจิงเจกปัสไซปัสสุยตาดูปอนี่ตุมลงอเต็งเตนี่ตุมกรุ๊ปอเต็งเตลาพุสิจิปูกรุบังบังจิบห้องไซลูพุลอนแต่ละกับเพล็กตุ้มบังอิงไซดุนปุโอลันเวดอัลลามิจิบห้องนางนิลล์นางเฮมสังอัมจอยน์ฮอบตามันนางกิสังจีจิกลุงย้อนมันนางกิสังยิสังจอยน้อยมุนางนิงจอนลูพุลอนแต่โมเป็นละเฮมซีจารุสไซอัลลามุสันทักแท็กซี่ลาพุซอนซิลาบังเก็บอเมนบาร์สอังบงเกจิปันไนปนบอมล้อลาพุซอนซิจุนบอมปุอันเป็นฮัลละตังกากิจูเดตอัลลามตาดูจีลาดะสิไกซีกิตอกปนเทคเทมาจูเดตไฮลูมันเนลาสุจุดเด็ดเป็นสิตากรุบังบองตุ้มจองสีนางเนปเจ๊กโลปุโลตั้งแต่กาลข้าหุลายนิงจิปัตทีนางเนลุดูโลลายนิงจิปัตทีดูโลมันเนพารุสีกลางเลเด็ดมันเนสิกายะพอทรอกกลางเลเด็ดลาสนแต่นิงทีฮักติกิดูโลลาสินี้ตุ้มบ้านปุโปลาสนกาลิโฮสิกายเสียพอยซานางพันกระดูกเอาไว้กรุปเป็นสิกาลข้าลอนางลองอวิเดลโลป้อนนางปะเปลงเวกนางปุอ่ะพอนางพันอานามจุมเฮกมันนางเอ็นอิลูกแกนางละก็อันมานางกีปังลิมนางลงกีตอกเทคเทกีกลางเคลีละโซพอดนางอุไลเวกน้อยนางปักล่างเวกน้อยละแกนางทั้งกิสุงอาเวปอจิบห้องดานางเนี่ยจึงเชกันนางเนี่ยนางนอนมานางอุไลเวกไหนปุกาลิปุสินิตุมอินุดใบนี้บุจิมุจอดเทคมุจอดตุมสินิตุมจิปักเก่งปนปองกีฮัลลาตาโมจิลดิงเล่นเป็นนางจิบีปอนางจิทอนปออันเกลับปุซอนจิปันไนปนบอมามาสินิตุมบังเอ็นนอนพุตาจุนบอมล้อมไปฮัลล์ตุ้มสิตาลาพุซอนสิเคลมนางจีปังลิมจอกเป็นเอโดดุนเดลาโซเซลเฮลกรุ๊ปแนงนางปูปอดเนโจชิเชเล่ปูตอกคลิงบังเกมีทั้งสิการลุกซ้อนนู่นละเกมีทั้งสิการนู่นฮอกนู่นละเก
1: เซลเฮลกรุ๊ปก็เซ็งอ along ตกลังเทคเซอร์บังพูกิดูกินังสดมา
0: อ๋อเซลเฮลกรุ๊ปก็เซ็งอ along ตกลังก็เทคบังพีดูปุโรตังเตมีปีกอัลลัมโลนอนนิลิตุมาลองเกอิงลิสกับปูฮิตุมตาเวอาสามิสโฮก็มันตุตัวดินลุเนมันเอกเพราะอิงตันก็ก็มันเอกเนรเก็บอิงตันก็ก็มันเอกทรัคซิงตันก็ลาพุซอนสิองมุนนักอามาสินี่ลิตุมันเตกิสุงโซกันเลยสิตามีเอพินเอลัยเฮมชอร์ชอร์ตุมพันสิลาเบงลงกิดามเนียคัมพินีพุลุเตชอร์ชอร์ตุมพันสิลาอังกฤษเป็นนังปัตตอกปิดุนปอลาพุสิลูปินีเนพลิกซอนปินีตาสามิดุนบอมละจุนบอมละอาเป็นเอตุมเกเรจูลิซอนเกตอกเวกนางนี่พอจิกลัวย้อนลองแกฮักก็เป็นด้านนักท่านทรีนิ่งปีนี้ลองสิตาเซลล์รูปครั้งนี้นางแกก็ตอบมีติ้งดูนางแกราวน์ลองเลทักซิ่งนี่นางจีฮักกูนางท่านนัดเต้งทรีนิ่งนางเปียเต้งเตะแต่มีตุ่มนนพุทธลาสนสิมีติ้งดูโลปุโลตั้งเตะมาจอกเฮมลองเลดูน้อยแกลาดักซิ่งนี่เปียปองแกราวน์นิ่งนี่พอจิท่านพอจิปารีพอแกฮอลลาโซก็ตอกแกลางตานี่ตุ่มแกอะไรเงาลำเป็นสิตอกอะไรลูอะไรเงาลำเป็นตอกระเด็ดพ่อโมลาโซตาริกลาโซจิกลุนังตุ้มลุนเกเอ็นมาปอยซานังกิทับลาโซริจูลิซอนนังทอนทับปุลุตั้งเตะฮัลลาโซอาคาอาเกเนลองอัลลูลองจิงทุ่มปอเกฮัลลาโซกิตตอกระปอระเกเฮมโซ

0: ทีอย่างสิตึงเคลมลบลเตปิเทลองถึงปีแทงฟรังดดูพอละเป็นกระดูวิสตมีอัปอร์เปปุสตมีดีพาร์เมนต์สอร์ชิงคันดูละเป็นมันเอบังเคกี้ชิงคันดูบลเตอัปอร์เปสตมีละสอหุดบังตังกาเด้งลองยังไงหางเป็นจงสิรองสุริเคปเลเชอร์ปุสตมีสิกายสีปุสตมีสุริเคปลมตีอังเกนนกิสกับฮอสกับทรัพมาครีปฮอปเดอร์ละดักฮิสับเดนเป็นอันตังกาดูคอกลมตีนั่นสิลาสอกสังเป็นเตอพันเด็ดกะชิคีบังกินอนาดินเกอวาร์สายเวลุปัจจัลเฮนั่นสิลาสอกขิตีบังเกอิลิตุมสุขาร์บีตุมสตามีกินังสอดลูกิคลามดุนจารลีดุนบังเกปัจจัลเฮนี่มัธบังเกนั่นสินี่ลีบังเกจารลีดุนล้อคลามดุนล้อสันตินาทังพีอันดักิเอนังยานบังเกนี่ลีเกอักลีมก็บุนายนั่งยิบังอันเกบุนายลับลูซาลีดุนลับลูปวยละนั่นสินั่งลีตุมเป็นสตามีชิงกิละนั่นสินั่นสัวฮอร์มบังอิลีตุมก็นั่งสอดลูปวยละอาทิตย์พิทินสตามีชุเอชุคลัมปุลุเตนอนหุดบังคีอาวาร์ไซกับวิดัตกับเวลุมัตีนั่นสิคลัมนั่งปวยละ
1: นางลีกีเอทิ้งพิยาคลีมและเป็นกินางลีกีเอทิ้งพีอัฐิกับชุดจอร์เป็นและให้อังตอนแปลงรูมเป็ดเป็นนางลีนิการในเสียงบ่งก็อันสีกิลอง
0: น้องนักกู้บางกินิลิตาอัคลีมสิจอร์บอมน้องมาทีดีอัฐิกับจอร์ว่าเป็นอัฐิ้งพีพุทธเมลกันน้องเฮสุเอกลางมีลางมาทีดีน้องนับบางกินิลีบางกันละเทมุกีบุหอมลำปุโรเทมุนิปุริซิมบุลเฮลาบางบุเตรองทรอกซีอัทเฮลิกลองลอละบังเกอัทเฮลิกลองพุทธานิลิบังเกบังเกจอร์เกดอร์ชินีดุนเฮบจาร์เกอิทิครีพฮอครีทรอกซักเกพลัสอนาซิออนาลิงลเฮสตามีนอนบังเกเตบอกเตไรปูจิรปีจิรโพดอมาอักกิโยสิปิอัติติเยลอัทเฮบังเกจฮักปิโพอฮักอจิลิพันคังโพลัสอนยาสกิบุนัยนาเฮนันโกเก
1: ตังเตยปาดูซีลัมนิลินาร์จิกทุลังนังลีเทงปีอะคลีมกัลเชบะเทงปีเกเอเปนลาเปนเกเทซิเรเกเอเปนตาเอมตุนิซีจิปมังเรงอีอุนลาเปนเกนังลีโอเวกิเมียตุมพันอันนิงคิรุงอซอนปาชินีอิงชิม
0: ตะปาชินีนะลาเปนเกนังซอรลอลากัลจูอาราตุมพันกะปาชินีเกนังซอรลอลาอะเทลลออิลิตุมตาออนเกโดลาเปนรองดูอาซับสกิปเทคโดมัดกะโดวิกกะชิงฮอนกัลเบียคายพานิลิตานาซาพุทากบังเกปาชินิงตุอาเทลล์โน่นดินเกอริทุนเกบริงวาร์ไซกิจันเป็นปอดคอมโอมาติดิแต่สิบางข่ายลองอริทุนสตามีลังดุนเป็นสิลาหายคิตีกิเอการ์ชีลาเป็นกระดูกวิสตามีเคลมนองเพื่อลาเป็นอัตโตกอนุอลองสตามีฮัลลาหายตุมลองสตามีอุนปุโรเตอริทุนดามสินิ่งมาท่าลำเหรอยองสิปีนี้คอนซีลสอร์เป็นปีนี้วาร์ไซดูพุสตันลาสันเตฮัลสิงห์สันมาเตลาสันลังล็อกซูลาเฮดิมบังเกกีเอกรชีวาร์ไซกีเคลมนำยี่พันสี่นี่นี่ชิสิกเกชิสิกลูกเฮอันเป็นลาโลเกนอนหัวระดินบังเกลาโลเจรองลำบังเกลาเฮอักิดิงาทั้งปีเอเดนังโปตาวน์ลาเป็นรองบังเกลาเป็นอิงลองลำบังเกลาเอปีนี้ทั้งปีสตัมยามิทางลองเลเทอุมาตีสลองเลวาร์ไซดูพุทธละเทมุกีละเป็นซิลิกาละเป็นละเฮยจอลไพละเฮยเกละตุ้มกีเอกนางสลองมติดีละตุ้มบังเกกีเอนายีละเป็นละอัคลิมกัจจปวังบังเกละตุ้งเทกเทเดลังมติดีละสุเกทานายีผ่านบังเกนิลิตายองซีกอบแมนเป็นปีนี้ยองซีวาร์ไซนังปีพุทธเตคอนซิลสอร์วาร์ไซนังปีพุทธเตละลองทอมทีมันเนี่ยละล้อลองกับเพล็กกับเพล็กละให้รู้จินทองลองสอนละเป็นฮัลลายูริกันเดงละเป็นลังล็อกซูสิงห์สอนละให้บางอันนี้ลีธานามิตรุงดุกละกันกัจจิงฮอนเป็นอะไรเนี่ย
1: เมื่อปีเมื่อปีกลัมล้อนางลีเกิดธานาลัมตาตั้งแต่นางลีเป็นเทงปีอัคลิมการ์เชเทงปีเกเอละเป็นเทสิเรเกเอลัมจะทันลองอปอดนิงอรองลุลาซีนางลีละอาณาไซกิองเป็นเซตามีอปอร์นังอาชีพีอปอดชูรูปาร์ปิกลุอาร์นัมเลนังลีลองละเป็นชูเคลมชูดามาไซลองอันเซตามีอาฮิรจูเมนังปาปีดุนลุนะปีนี้เกอปอร์ลัมตาดุกอกอปอดอิลิตุมชิงกิเจธานาลัมเทกิละปูอันเลอิงตอนิกอกลุนะคาร์ดอม
0: คาร์ดอม
2: ลาปอนอปอร์นังลิตุมเทงเปียเคลมการ์เช่ลาเป

สุยันลาพังเอราเจงสังตาริมสายิริปังยังของโอยมิริมารังบังสิอิมโปมารังเกพังเอราเจงสังพังกอร์บังบาดยัน

ลับอนาปอนังลิตุมคาร์บิเดลองรีชิงฮอนาลูนักเดงอลองเป็นอาซอนาซอนาลูนอาร์จิกลองแตงลอคาร์บิเดลองรีชิงฮอนาลูนเกลับอนซีกังตอนิกลองนังลิตุมใจเมคาร์จิลองบอมลักเกอากาชวานีดิพูสเตชันอลองเป็นนอนสตูดิโอคูเรียปอร์ปอร์ไพทร็อกซีรามินิทกรีพอเพลงแตงลอลาซินอนาดุนทูอาซามิสลามาร์จานาลูนักเดงอลองเป็นอาฟรังซีอลุนอาร์จิกเซนังอังการักมหันตากิลุนอลุนอาลุนอลัมเทบอยจัวลาบังซอลุนอลามาร์จานลาเกอนุราธาอลามาร์จานาลองเป็นลาเป็นลาบังซอลุนอลัมเทเกตอกบังลาเกกีตพรีมเกตอกอลุนตังเทอาร์จิกเซนังลาบังซอลุน